0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒนาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.เป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านคุณแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่คงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุด จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญท่านี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เดียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามจะไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้ด้านกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชนะทั้ง3นัดไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและพอชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรจะภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางไทรเอ้าชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: ศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขมเหลาดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหย่าว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: 905 FM Music by the Sea
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวก

0: ทางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
1: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
2: เย้ม

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1หมอเชนมาแชร
4: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
3: หมอเชนมาแชร
5: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: 105 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight

0: be back.
1: We will be back.
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขา Central Festival ชั้น4โทร095-336-2424
3: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
3: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: กินบูสเตอร์กับฟิลเลอร์เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะมี HA หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะสกินบูสเตอร์จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วนฟิลเลอร์จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
4: คืนท้องฟ้าให้นกคืนพื้นป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย D-Lite 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
3: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_คลินิก
2: นันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
3: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
1: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
4: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
9: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
10: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
11: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
12: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
7: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com Delight 905 FM

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทําถนนซ้ําอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: We will be back.
1: We will be back.
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
8: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
8: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
9: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095 336 2424

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนเพราะเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: แบนด์ Over the Sea
1: Over the Sea
2: สวัสดีค่ะBeautiful Switzerland วันนี้นะคะเรามาสัมผัสกับเทศกาลทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาสร้างสรรค์จิตวิญญาณของชุมชนของประเทศนั่นก็คืองาน Carnival Fastnacht เป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่มีการเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาการอดอาหารต้อนรับเทศกาลฮิสเตอร์ซึ่งมีระยะ40วันในช่วงเวลานี้จะทานอาหารได้เพียง1มื้อแต่ในวันอาทิตย์จะทานได้ตามปกติการจัดงานจะมีในเดือนมกราไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเมืองที่มีการจัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเมืองบาเซลเทศกาลนี้จะมีผู้คนสวมหน้ากากแบบคาร์นิวัลอยู่บนถนนใจกลางเมืองเป็นเทศกาลที่ดังมีสีสันสดใสมีดนตรีเร้าใจและอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ของชาวสวิสที่เรียกว่าเซ็กเซ่ลาวเทนใช้การเสี่ยงทายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนทุกปีซึ่งตรงกับฤดูร้อนของสวิตเซอร์แลนด์ผู้ร่วมงานจะสวมเสื้อผ้าโบราณของแต่ละภาคประกอบด้วยขบวนม้าและดนตรีที่คนสวิตเรียกกันว่าเซ็กเซ่ราวเทนหมายถึงการตีระฆังบอกเวลาตอน6โมงจุดเด่นของเทศกาลนี้ก็คือมีการเผาเบิร์กซึ่งเป็นหุ่นเพื่อใช้การเสี่ยงทายว่าการระเบิดและเผาไหม้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นการทำนายว่าฤดูร้อนในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
1: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
4: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
3: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.comฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Light 905 FM Music by the Sea Morning Delight
1: 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID ณัฐชา_ คลินิก
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9A
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: พกากรองท ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้อง

0: Love Delivery
1: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
2: Delight 905 FM Music by the Sea

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนตัดสินใจทำประก
9: ัน1400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: นันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
9: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเปิดมุมมองใหม่สู่งานศิลป์ทั่วไทยเช็คอินกันที่ศิลปะไร้กรอบ Gallery VER ค่ะหากคุณเคยตั้งคำถามกับโลกใบนี้เคยสงสัยในกรอบความคิดที่ปลูกฝังมาที่นี่คือสถานที่ที่คำถามเหล่านั้นไม่เพียงได้รับอนุญาตแต่ยังได้รับการขยายความด้วยศิลปะค่ะGallery VER ตั้งอยู่ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์22ย่านใจกลางเมืองแต่เมื่อคุณก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงจะได้สัมผัสถึงความนิ่งแบบประหลาดที่รายล้อมด้วยพลังของคำถามและความกล้าGallery แห่งนี้เน้นสนับสนุนงานศิลปะแนวทดลองศิลปะร่วมสมัยที่พูดถึงสังคมการเมืองและอัตลักษณ์อย่างตรงไปตรงมาภายในจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนทั้งภาพเคลื่อนไหวงานจัดวางภาพถ่ายและสื่อผสมกิจกรรมภายในแกลเลอรี่มีลักษณะเฉพาะเช่น Experimental Art Talk ฉายหนังทดลองหนังสารคดีศิลปะแนววิพากษ์และจะเปิดสอนในลักษณะกลุ่มย่อยเช่นการเขียนศิลปะเชิงวิจารณ์แปลศิลป์ภาษาชุมชน Gallery VR เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์เวลาเที่ยงถึง 18:00 นและที่นี่ไม่ใช่แกลเลอรี่สำหรับถ่ายรูปหรือซื้อโปสการ์ดกลับบ้านแต่คือพื้นที่สำหรับคนที่อยากถูกศิลปะทำให้กลับไปคิดและอาจมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะอันไลน์เส้นทางศิลป์เสพงานเติมใจครั้งหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่เมืองเก่าเมืองอาร์ตจังหวัดภูเก็ตใกล้ๆนี่เองค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมรอพบกับมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
2: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
5: คืนท้องฟ้าให้นกคืนพื้นป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทยดีไลท์ 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
2: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.comเพิ่มเพลงผ่านไลน์ทีม 905 FM

ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝาก 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Alterpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเง
5: ื่
6: อนไขก
5: ่
6: อนต
3: ั
6: ดส
3: ิน
6: ใจทำประก
3: ั
6: น
3: 400กด1
7: Oops Beauty Secret
8: ผิวตึงแต่งหน้าไม่ติดและเห็นริ้วเล็กๆชัดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณของผิวขาดน้ำค่ะภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่คนผิวมันก็ตามการดูแลเบื้องต้นคือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนเติมความชุ่มชื้นและหลีกเลี่ยงการผลัดเซลล์ผิวที่บ่อยเกินไปหากผิวยังคงแสบหรือลอกต่อเนื่องควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุหรือใครอยากให้หมอช่วยเติมน้ำให้ผิวก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่นภชาคลินิกค่ะ
7: Oops Beauty Secret Beauty Secret
9: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
11: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
10: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.comฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น 905 FM

0: Love Delivery
1: Love Delivery
0: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
2: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
8: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9

0: กันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์เดอะวิลล่าออร่าคลินิกยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

0: ไลท์905 FM Music by the Sea ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ Thailand
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ Thailand
2: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับปนาเช่นเดิมค่ะเปิดซีซั่นกันด้วย Flower Season ค่ะพามาชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลวันนี้เริ่มต้นกันที่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลจังหวัดลพบุรีค่ะหน้าหนาวกำลังเข้ามาแล้วนะคะสำหรับเวลาของดอกไม้สวยๆที่กำลังจะพาออกดอกบานต้อนรับทุกท่านเรามาเริ่มกันที่ทุ่งดอกไม้ที่ลพบุรีกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะเริ่มออกดอกยิ้มแย้มกันแล้วที่นี่ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเขาจีนแลในตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นที่ตั้งของทุ่งทานตะวันที่มีพื้นที่กว้างกว่า355ไร่บรรยากาศของทุ่งทานตะวันสีเหลืองอร่ามนี้สวยสดงดงามเพราะว่ามีวิวด้านหลังเป็นภูเขาล้อมรอบเอาไว้สามารถมองเห็นวัดเวฬุวันวัดสีขาวที่อยู่ไกลๆยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายอีกด้วยแถมยังมีกิจกรรมนั่งรถไฟชมทุ่งทานตะวันที่เสียค่าบริการแค่คนละ20บาทเท่านั้นก็ได้ชมวิวสวยๆจัดเต็มถ้าจะมาทุ่งทานตะวันเขาจีนแลค่ะแบบอากาศไม่ร้อนมากนะคะมะนาวแนะนำว่าให้มาช่วงประมาณ8โมงเช้าค่ะแสงกำลังดีแล้วก็คนไม่เยอะจนเกินไปดอกทานตะวันจะชูช่อหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายรูปสวยๆส่วนบริเวณรอบๆของทุ่งทานตะวันนั้นก็จะมีของขายมากมายอีกด้วยทุ่งทานตะวันเขาจีนแลจังหวัดลพบุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะในช่วงหน้าหนาวของทุกปีตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 18:00 น.นั่นเองค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่ทะเลบัวแดงจะมีอะไรที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
0: Afternoon Delight Delight 905

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM Tank 300 ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศสเปนกับเมนูอาหารประจำชาติของสเปนนะคะแต่วันนี้เรามีเมนูที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยมาฝากกันนั่นก็คือไข่เจียวแต่ไข่เจียวของประเทศสเปนจะเป็นยังไงและอร่อยแค่ไหนมาฟังกันได้เลยค่ะไข่เจียวสเปนนะคะจะเป็นแบบคลาสสิกเป็นอาหารสเปนที่ทำมาจากไข่มันฝรั่งและหัวหอมแล้วนำไปทอดในน้ำมันมะกอกเมนูอาหารประจำชาติสเปนจานนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19เนื่องมาจากคนจนนั้นไม่สามารถซื้อไข่และผักมารับประทานในครัวเรือนได้อย่างพอเพียงดังนั้นจึงได้พยายามคิดค้นหาวิธีการเพื่อที่จะทำเมนูอาหารให้ได้ปริมาณเยอะขึ้นจากวัตถุดิบที่มีอยู่จึงหาทางเพิ่มปริมาณของไข่เจียวด้วยการใส่มันฝรั่งลงไปจนกลายเป็นอาหารประจำชาติสเปนยอดนิยมในปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งนอกจากจะใส่มันฝรั่งลงไปในไข่เจียวแล้วนะคะยังใส่หัวหอมลงไปด้วยจากนั้นจะนำไปทอดในน้ำมันมะกอกเสิร์ฟบนจานแบนๆที่สะดวกต่อการหั่นเป็นชิ้นเวลารับประทานนั่นเองค่ะโดยจะหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมคล้ายกับขนมเค้กและยังสามารถนำไข่เจียวสเปนไปใช้เป็นส่วนประกอบของเมนูแซนด์วิชหรือรับประทานคู่กับขนมปังได้เช่นกันนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
4: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

0: Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

0: ค่ะ
1: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟังฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: เคยกันไหมครับคนนึงบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทอราพรามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอริจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำยังไง
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำยังไง
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
6: ่อนไขก่อนต
8: ัดสินใจทำประกัน361400กด1
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
9: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงครามสามวันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Cool Delight 905 FM
1: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมายเนซีโร่ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกต่อบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
5: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
6: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี่ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไควอำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
8: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
9: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
14: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Life FM
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์ในประเทศสวีเดนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สกันเซลนะคะและในวันนี้เรามีอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์มาฝากกันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วาซาหรือวาซามิวเซียมและวิหารลุนคาทีเดรลเป็นจุดเช็คอินทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาสวีเดนพิพิธภัณฑ์วาซานั้นเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะด้วยความสวยงามและความอลังการของผลงานการแสดงเรือรบโบราณวาซาที่นับได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติสวีเดนเป็นอย่างมากเนื่องจากเรือรบลำนี้ได้ถูกสร้างมาจากไม้โอ๊กทั้งลำและตกแต่งด้วยลวดลายการแกะสลักอย่างปราณีตจึงทำให้ออกมาเป็นเรือรบที่มีความงดงามตะการตาเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะสำหรับวิหารลุนเนื่องจากความสง่างามของโครงสร้างวิหารที่ผ่านการออกแบบและการแกะสลักโดยช่างชาวเยอรมันทำให้ภายนอกของวิหารมีความโดดเด่นและเป็นที่น่าสะดุดตาของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยห้องที่เก่าแก่ที่สุดของวิหารแห่งนี้ก็คือห้องใต้ดินภายในเป็นหลังคาไม้ประดับด้วยเสาหินแกะสลักซึ่งถือเป็นห้องที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมากบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นสายเที่ยวที่ชื่นชอบชมความงามสถาปัตยกรรมและชื่นชอบการถ่ายภาพก็ต้องเดินทางไปเช็คอินที่แห่งนี้เลยนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนในประเทศสวีเดนต้องติดตามกันต่อได้ใน Over the Sea นะคะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: Cool Delight 905 FM
5: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คนชั่วคนหนึ่งเมื่อได้รับศีลรับธรรมเข้าไปซึมซาบในจิตใจและเปลี่ยนแปลงคนที่โหดร้ายกลายเป็นคนนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนจิตใจที่เคยเห็นแก่ตัวบัดนี้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความเมตตาปราณีไม่เอารัดเอาเปรียบใครเลยเห็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายความสุขของเราจะมีไม่ได้ในเมื่อเกิดมาจากความทุกข์ยากคืนผมระทมทุกข์ของคนอื่นคนที่มีคุณธรรมจาคะจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนอื่นได้รับความสุขเหมือนกันกับตนเองไม่มีความสุขอยู่ได้บนความทุกข์ของคนอื่นคนฉลาดย่อมเปลี่ยนแปลงได้คนโง่ไซไปแปลง
1: คำสอนจากพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: สู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีต.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เ
5: ฮ้ยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้แบบกว้าง
8: ขวางกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: Delight 905 FM
13: 905 FM

Delight 905 FM

0: ลับมาที่จังหวะนี้
1: ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิง
0: โอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
2: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
8: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
9: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
10: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: ขอบคุณมากครับพวกขอบคุณมากครับ
1: เรามีท่อนพิเศษสำหรับคนฟัง
0: บัสเวอร์ชัน
1: โอเคแค่ไหน

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะดินแดนของประเทศญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วย4เกาะใหญ่ก็คือฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุกิวชิวและเกาะเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันบ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้านผู้คนมีวินัยและมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญด้านวัตถุอย่างมากมายหากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโตซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติและเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทำให้การผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกันได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความงดงามละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวนการดูแลต้นไม้หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้านักเดินทางไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาอย่างเต็มอิ่มนับว่าได้ทั้งอาหารกายอาหารสมองและอาหารจิตครบถ้วนเลยจริงๆนะคะตอนหน้าเราจะตะลุยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
4: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟังฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร